0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์รับทิศทางตลาดโลกขาลงมีผล8พฤษภาคมนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกซึ่งมีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุสโดยราคาน้ำมันตลาดโลกวันนี้น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ149เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ128เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากวันที่30เมษายน2569ปิดอยู่ที่ประมาณ179และ138เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2569ดังนี้ในกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมเพิ่มเป็นจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์น้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกอยู่ที่52บาท4สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น42บาท45สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีก42บาท8สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดการจัดเก็บ46สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น31บาท39สตางค์ต่อลิตรกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำไทยเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์มองการเจรจา3ฝ่ายทำให้เกิดสันติภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาโดยยืนยันในที่ประชุมว่าประเทศไทยยังมีความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคยึดมั่นในอธิปไตยและประโยชน์ของประชาชนชาวไทยซึ่งฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนได้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันว่าเรื่องการปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดเป็นการสำรวจความเป็นไปของการดำเนินการทางทหารของทั้งสองประเทศตลอดแนวชายแดน ซึ่งทั้งสองประเทศได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกือบ5เดือนตลอดแนวชายแดนก็ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงเหตุผลที่ประเทศไทยขอยกเลิก MOU 44ซึ่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบด้วยตัวเองแล้วและเห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดแนวทางปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982แต่ในรายละเอียดยังต้องดำเนินการต่อไปซึ่งทั้งสองประเทศตกลงกันว่าจะเริ่มให้มีการพูดคุยหารือและเจรจากันในระดับผู้ปฏิบัติตั้งแต่ JBC GBC และรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองโดยขอให้ยึดถือเรื่องสันติภาพชายแดนและประโยชน์ประชาชนทั้งสองประเทศและขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องเปิดด่านและการเปิดพรมแดนหรือเรื่องการเคลมว่าแผ่นดินของใครอยู่ตรงไหนใครรุกล้ำใครแต่ให้เริ่มการเจรจาสนทนาพบปะในระดับปฏิบัติการก่อนจะไปจบที่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank
6: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
7: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
6: ็
7: ด
6: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
10: สวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
9: ครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันที่8พฤษภาคมก็มีข่าวสารที่สำคัญที่จะต้องติดตามกันหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่อง

0: relations ก็คือความสัมพันธ์ทางการค้าเนี่ยนะคะเธอเป็นผู้หญิงนะเธอชื่อ Grace Fu นะ GRAC Grace Fu FU หรือเราจะถ้าภาษาจีนก็อาจจะ Grace Fu Fu เนี่ยนะก็กล่าวในงาน Tourism Industry Conference นะพูดในการประชุมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขอันนี้ที่ว่าโอ้โหสูงเป็นประวัติการเลยและไม่ใช่แค่นั้นค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ยังบอกว่าอย่างนี้ค่ะแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะเติบโตแข็งแกร่งนะแต่ก็เผชิญกับความท้าทายจากวิกฤตพลังงานในตะวันออกกลางแล้วก็ผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลกนะดังนั้นในการนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยจะอัดฉีดเงินนะสนับสนุนใช้เงินทุนเนี่ยสนับสนุนทัวริซึม2040เพื่อผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของสิงคโปร์ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกด้วยนี่นะคะกองทุนที่ว่านี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรร5ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อช่วยภาคธุรกิจทำการตลาดแล้วก็ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์ทางธุรกิจเนี่ยนะอีก5ล้านดอลลาร์แล้วก็ใช้สนับสนุนบริษัทในการขยายตลาดใหม่สังเกตนะย้ำว่าเขาสนับสนุนภาคธุรกิจด้วยนะอัดฉีดเงินเลี้ยงนะทีนี้ภายใต้แผน Tourism 2040เนี่ยนะสิงคโปร์ก็คือทางเขาจะมีคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียกว่า Singapore Tourism Board เนี่ยนะคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นถึง 47-50 พันล้านดอลลาร์นะภายในปี2040เนี่ยนะคะแล้วก็สิงคโปร์ก็สามารถจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาบอกออกในปีที่ผ่านมาเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วถึงเกือบ17ล้านคนเนี่ยนะถึงมันจะเป็นประเทศเล็กอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็สะท้อนความคืบหน้าตามเป้าหมายหรือว่าโครงการที่ Tourism 2040ที่ว่านี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ค่ะเขาบอกมีปัจจัยสำคัญมาจากการฟื้นตัวของการเดินทางเนี่ยนะโดยเขาบอกงี้สนามบินชางงีแอร์พอร์ตเนี่ยมีจำนวนผู้โดยสารเกือบ70ล้านคนก็สูงสุดเป็นประวัติการเนาะขณะที่ผู้โดยสารเรือสำราญสิงคโปร์เขาก็ส่งเสริมเรือสำราญเนี่ยนะคนที่มาเที่ยวสิงคโปร์โดยเดินทางมาจากไอ้ก็เรียกครูซเนี่ยนะเรือสำราญเนี่ยเขาบอกทะลุไปแล้ว2ล้านคนเนี่ยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยทางคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่าความต้องการการท่องเที่ยวเนี่ยอาจชะลอตัวลงในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้นะจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของโลกแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวก็จะอยู่ที่ 31-32.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยนะแล้วก็สามารถจะรับนักท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะมาเที่ยวสิงคโปร์อยู่ประมาณ 17-18 ล้านคนเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นสิงคโปร์ก็เดินหน้าค่ะคุณฟังค่ะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวโดยศูนย์เรือเขาเรียกเรือสำราญเนี่ยนะSingapore Cruise Center ที่ Harbour Front เนี่ยนะก็จะย้ายไปยังอาคารใหม่เขามีอาคารใหม่แล้วนะก็ในเดือนตุลาคมนี้นะพร้อมกับมีสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเขาบอกว่าจะมีการบูรณาการแห่งใหม่เนี่ยนะคะคือเรือเฟอร์รี่เนี่ยสามารถจะเข้ามาแวะเทียบท่าได้เนี่ยนะคะทั้งหมดเขาบอกรองรับเรือสำราญ3ท่าเรือเฟอร์รี่สูงสุด10ท่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อระดับภูมิภาคเนี่ยนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะมีการบูรณาการแห่งใหม่ขึ้นเรียกว่า Straight View ใกล้ Marina Bay คุณฟังที่เคยไปสิงคโปร์จะแฟมิเลียแต่คุ้นเคยกับเอมารีนาเบย์ที่ว่าเบย์เนี่ยนะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขาด้วยทีนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังจะผลักดันแผนแม่บทนะเรียกว่าเกรเตอร์เซนโตซาซึ่งก็จะรวมเกาะเซนโตซาและก็เกาะปุลาวบรานีเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในอีก20ปีข้างหน้านะแล้วก็พื้นที่เกาะปุลาวบรานีก็จะพัฒนาโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวประสบการณ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วก็คาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะ The Greater Sentosa ก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวจากปัจจุบัน
1: ครับ
0: นะอาชีพเอามานี่มีความนะคือกำลังจะมองว่าในขณะที่ทั้งเวียดนามก็ดีสิงคโปร์ก็ดีเนี่ยเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือเขาจะทำอะไรบ้างเนี่ยนะบ้านเราก็ควรจะต้องนิ่งเฉยก็ไม่ได้นะจะต้องทำงานหนักขึ้นด้วยเพราะว่าการแข่งขันขนาดนี้มันสูงมากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เขาหอยมาวางแผนโครงการอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
1: ครับไปดูเพื่อนบ้านอีกหนึ่งประเทศที่สปป.ลาวกันบ้างครับอาจารย์ครับทางรัฐบาลลาวเนี่ยตอนนี้กำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาเงินเฟ
0: ้อ
1: ตอนนี้หนักเลยนะครับเพราะว่ามีแรงกดดันจากค่าเงินกีบเนี่ยซึ่งอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงเผชิญกับต้นทุนพลังงานที่มันสูงขึ้นและราคาสินค้านำเข้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายๆรายการหลายๆหมวดสินค้านะครับทางธนาคารแห่งประเทศลาวนะครับก็ประกาศเพิ่มมาตรการในการควบคุมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็มุ่งเน้นไปจำกัดการเก็งกำไรค่าเงินเข้มงวดกับการซื้อขายเงินตรานอกระบบแล้วก็รักษาเสถียรภาพค่าเงินกีบนะครับซึ่งยังอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทางการลาวนะครับยังมีการสั่งการให้ภาคธุรกิจนำเข้าและผู้ประกอบการรายใหญ่ครับต้องใช้ระบบธนาคารอย่างเป็นทางการในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศพร้อมกับเพิ่มเติมนะครับการตรวจสอบร้านค้าแลกเปลี่ยนเงินแล้วก็ธุรกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่มันหรือว่าที่มันเข้าข่ายผิดกฎหมายเพื่อป้องกันความผันผวนในระบบการเงินในขณะเดียวกันก็มีนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับของลาวเนี่ยประเมินว่าเศรษฐกิจลาวเนี่ยยังเผชิญกับแรงกดดันหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นหนี้จากต่างประเทศราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเป็นหลักและมันก็เลยส่งผลให้ค่าเงินกีบเนี่ยอ่อนตัวค่าครองชีพประชาชนไม่ต้องพูดถึงเพิ่มสูงขึ้นตามตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางรัฐบาลลาวเขาก็ยืนยันนะครับอาจารย
0: ์
1: ก็จะเดินหน้ามาตรการรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กันไปทั้งการคุมค่าเงินการบริหารเงินเฟ้อรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักการส่งออกนะครับและก็การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในระยะยาวนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็มีความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของลาวคือภาพการท่องเที่ยวของลาวเนี่ยตอนนี้ถือได้ว่าฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่เราก็เคยไปทริป 100.5 เคยพาไปก็คือที่หลวงพระบางแล้วก็วังเวียงนะฮะทริปนี้เลยกระทรวงแถลงข่าว
0: คนไทยก็ไปเที่ยวเยอะแหละ
1: ใช่อาจารย์ถูกต้องเลยนะฮะกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวเนี่ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหลักๆนี่ก็คือจากไทยจีนเกาหลีใต้เดินทางเข้าลาวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญมาจากเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางผ่านโครงการรถไฟลาวจีนนี่แหละนะฮะซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและหลวงพระบางได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์นะครับเวียนเทียนลาวเนี่ยครับเขาไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในเมืองหลวงพระบางเขาบอกว่าอัตราการเข้าพักของโรงแรมแล้วก็เกสต์เฮาส์เนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและฤดูการท่องเที่ยวในขณะที่เมืองวังเวียงยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเพราะตรงนี้วิวสวยมีกิจกรรมผจญภัยเยอะนะฮะทางรัฐบาลลาวก็บอกว่าเดินหน้าส่งเสริมปีท่องเที่ยวลาวพร้อมกับเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมระบบให้มันต่อเนื่องขึ้นระบบคมนาคมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะกระตุ้นรายได้เข้าประเทศแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรว
0: ม
1: แล้วก็มีการประเมินเอาไว้นะครับว่าการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวเนี่ยแหละจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของลาวท่ามกลางความท้าทายเรื่องของเงินเฟ้อค่ากีบที่อ่อนค่าแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงอันนี้ก็ต้องติดตามความต่อเนื่องของการฟื้นตัวในระยะต่อไปครับ
0: สปป.ลาวนะก็เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งขณะนี้ก็มีประชากรอยู่ประมาณสัก7 ล้านคนเองเนี่ยนะแต่เขาก็พยายามนะที่จะฟื้นคือทำเรื่องของเศรษฐกิจนะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะให้
1: เป็นหัวใจหลักเลย
0: เป็นหัวใจหลักด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็พูดถึงลาวนี่พูดถึงวังเวียงเดี๋ยวคิดถึงอะไรอยู่ไหมต
1: ้อง
0: มีการเปรียบเทียบว่าเมืองปายไง
1: บ้
0: านเราเขาบอกว่าคล้ายกับวังเวียงนี่แหละคุณเคยไปอย่างดิฉันเคยไปวังเวียง
1: วังเวียงยังไม่เคยเคยไปแต่ปายครับ
0: เขาบอกมันคล้ายกับปายอย่างนี้เนี่ยนะคะก็คุณฟังวันหลังเราก็จัดทริปไปสิ
1: เราไปมาแล้ว
0: เราไปมาแล้วนี่ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์จงฤทธิ์นะใช่ไหมไปว
1: ัง
0: เวียงนี่ไปมาแล้วนี
1: ่แต่
0: ค
1: ุ
0: ณไม่ได้ไป
1: แต่ผมไม่ได้ไป
0: โอเค
1: คุณพังไปมาแล้ว
0: อันนั้นค่ะดูเวลาเราจะพักกันสัก
1: คร
0: ู่
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคุณฟังคะก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนเดียนวีรวันวรรุษแล้วก็คุณภูเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยเนาะ
2: ครับในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับนะฮะก็ต้อนรับคุณฟังด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ต่อสายอยู่นะครับ
1: ยังต่อสายอยู่นะฮะ
2: คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับช่องทางเดิมก็คือทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับ
1: ตอนนี้อาจารย์พร้อมอ
2: ยู่ในสายแล้วนะฮะภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรม
1: ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องวันนี้เป็นอีพิโซดที่12แล้วนะคร
2: ับ
1: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระพันธ์คุณอะไรนะ
2: ภูเบศครับอาจารย์แหมยิงมุกอีกแล้ว
1: ทุกอาจารย์จะมีมุกอีกแล้วมาเพิ่มเติมค่ะ
2: เป็น
1: ยังเพิ่งไปเที่ยวจีนกันมาหยกๆค่ะอาจารย
2: ์ครบอาทิตย์แล้วฮะ
1: เสียงรู้สึกสัญญาณไม่นะกระท่อนกระแท่นอยู่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2: น่าจะได้อยู่ครับอาจารย์ว่าไปเลยครับอาจารย์ครับ
3: เมื่อคืนก็เจอกัน
2: ครับใช่มีมีตติ้งครับเมื่อคืน
1: มีตติ้งพวกที่ไปเที่ยวมาเหรอ
2: ไม่กลุ่ม CEO ครับ CEO รุ่น1กับรุ่น2
1: อ๋อของอาเซียน
2: ใช่ครับ
3: คุณโฟเบตเป็นโฆษกนี่ครับวันนี้พูดแทนหน่อยวันนี้เสียงหาย
2: โอ้โหมิบังอาจเลยอาจารย์ครับถ้าเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องเนาะอาจารย์พูดมา EP ที่12แล้วนะฮะ
3: ตอนนี้เราได้แปลงร่างตัวเลขที่มันสูญเสีย
2: ครับ
3: ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างใช่ไหม
2: ครับผม
3: แล้วเราลองมาถึงตอนนี้อยากจะให้ช่วยแปลงร่าง
2: ครับ
3: ให้ช่วยแปลงร่างถ้าไอ้ต้นไม้นะที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์
2: อาจารย์หมายถึงต้นไม้ที่ปริมาณต้นไม้ทั่วภูมิภาคเนี่ยที่มันเริ่มจะหายไปใช่ไหมฮะ
3: ใช
2: ่ครับ
3: ถ้าเราเอามันมาต่อเป็นบ้านมันจะช่วยคนที่ไร้บ้านได้ทีหลัง
2: ครับ
3: นะman made ก็คือการสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะมันทำลายป่าแต่ก็เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้พลังงาน
2: ครับ
1: ค่ะ
3: นะฮะอย่างก่อนหน้านี้ได้พาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนน้ำงึม
2: สปป.ลาวครับ
3: ใช่ไปเขียนน้ำเงิมแล้วก็ไปนั่งเรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะเขียนน้ำเงิมเดียวสร้างเสร็จปี1977ก็เกิดหลังอาเซียน10ปีนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไป